0: 三一 Love FM。
1: บอกถึงอากันอินดีเดียกบ้านอ๋อดีเราบ้านเอฟเอ็มเจนนาร่าอ๋อ